เฮ้ยเฮียกาสวานี่ไอโซแล้วนี่คือเรื่องหุ่นกันเหลาเทงเลยตาอ่ะหุ่นมังตูแล้วเริ่มรัวตามันง่ายสะตูแต่จีบายเฟกอุเลโจมีร์ทามีนส่งปากัวกุมสร้างที่สมนิปรุกโทเลนี่กันเหลาจวงกายเลตากุมินฮินิสาสมทุมปากัวกันเหลามังตาอ่ะกุมินมังเซาตูรินนิสันที่สมนิปรุกกันเลนี่ยนี่ตัวอินเฮนไอโซเลเชเวลันิชวกมูตัวโรมาจินตูเลอินซอยซอยกัลมีทันเฮมตักมูตูรันโอมาคลายดุงกงปุยเตโปอาลูนเลมาเลียนีโคจินลงไอทายลาเมดิปาร์ตเมนต์จังทูกันตุนดานินนิมินละมาควอลุมไลเปรินเซลเซียสติกรีสุมนิปารุกอาวอไลเปรินเซลเซียสติกรีสุมปาริอาตานีคนโหนละมาซานไลเปรินซาสุมรีปังอาอันยามไลเปรินซาสุมรุกอันยารัวตุยมิลลิเมตรสุมปานิปอยมปารุกอัตลบกตุยเฮียนดาลีเลมินสุมทุมปังอาอันยาชัวกาใจตั้งอะไรมิสมงาปรุกะอัตเลียงเควนหุ่นซุงิตาการสมปฐุมเลมินิสมนิปขัดอันนี้ตัวนั่นนี่เวลามขจินตุรักุยเดรดกมินาทีโลกดานินไอโซลาอลุมไลเปรินซิลซิสกริสมทุมปขัดอาโวไลเปรินซิลซิสกริสมนินิตุราทีโลกันนี่เวนเฮียนมามิดโกลสีบไอโซจัมพายเซียชีบลุงเลลงใจไซตัวเลขโซลดิสตริกมุนเทรนขตารัวสูรเทินะจะสมงาตังสมสริปังอิงการะเอามาดิสตริกดังทรงมุนเคลมเตะรัวสูรเทินะจะสมหลีปังอาตังสมงาอิงการะอมบุกันนี่ police report กันทริทเทจินะนิสานลามาไอโซลเลเชเวลบรัวกมวนเอามาไอโซลพีเอสะตามบิปาปัสสริอันเนียวายปกรณ์พีเอสะตามบิปาปะขัดอันเนียลงใต้พีเอสเลเชชีพีเอสะตามอันเนียดาวันนี่มิซาวรมาตานอินเซลทั้งสังะมีสังขจะสริสมสริปกวาตังเมกินตังเทียดบิตุกอินมีจังอาสมปัสสรินอันตำโศกมิซอรมสกอร์พรีซอนดีพาร์ตเมนินอันชินชีดานินเซ็นทรัลเซลไอโซละตังมีสริสมอาปทุมอมินตังอันตำเประตังสันนิปลีอมนะจัมพายดิสตริกเซลส่วนอันตุตันีตังเมกซีกับเฮียนเซ็นทรัลเซลตังจิงมีสมลีปกวาตะจูดัมชุงตังตัวเข็มลายันนีอาอันนี้บากอาหินลงใต้ดิสตริกเจล่ะดำช่วงต่างตัวมีประคัดอมบกเจลต่างจวนดำช่วงต่างตัวอันอมละวันนี้เซ็นทรัลเจลต่างเมกเตมีป้าเฟกันนี้อ่ะเซ็นทรัลอูเมนเจลไอโซล่ะไม่เชียร์จ่าปรุกต่างเมกินดิสตริกต่างเตเรนมิซอรัมไม่เชียร์เจลต่างมีจ่าสมบุกปริยัดอันอมเมกันนี้ไว้มีมันประตูนัมเบอร์ปัทุมเล่ปลีตบเตตานลูนี้อันนี้อ่ะแท็กซี่เล่ทูวีลาแท็กซี่สติกเกอร์อินเบลเตดินนี่อันนี้ปกันนี่ปอร์ดินมุนเอสเอลดีสตรีอัตราทูกันดอนดานินนิมินลำเอ็มเป็กโซตัมเปรุนฮีนิมินไตรดารุเลมินส่งปังอาเมกวัตจาสมทุมปลีปอินเบลปารุกอันนี้อ่ะเอ็มเป็กโซเลมเปรุนฮีจิงดาลีเลจันเวียเมกวัตสมนิปทุมปอินปัสสริปันนี่อันนี้ตัวชงอัตราเอ็นซีเอ็มโซนัตเต้ทวีเรียลนิปโกเตเมกวัตสมทุมปลีปอินปทุมปันนี่วันคัลสโตรเตเมกวัตเรียดพอยน์ปฐุมปริยัตเทนโซลสโตรเตเมกวัตทุมพอยน์เบียลปะขัดเตนีอินภายละมาตรินเองกันหุชาเองเปกเทนจินะดวงตะกาเปกันนี่ซิวิลฮอสพิตอลไอโซลาอิมินตายดาร์ทุมตาตุอินดาร์สริทินคานอิมเมอร์เจนซีเคสจาปันนีอันเนียเอ็ดมิดปฐุมอันโอมารถทราฟิกอุบัติเหตุปันนีอมินดัมโตอินดังตังรีฟอร์ปารุกคุมอมลาวังมุนดังรีฟอร์ปาลีอันโอมาวิเศษปรุกอนุมบกันนี่ดำโดยปั้นตู้เตซิงอ่ะเฮียนขศิษย์เล่ปุ่มนาอันตั้มเบรนี่ซินุตฮอสพิทอลดูร์ตางะนิจานเอมาร์เจนซีแคสสมลีปฐุมอันเนียเอ็นมิดสมประคัดอันเนียนี่คุมรวกอันเนียดาวะดำโดยปั้นตู้เตซิงอ่ะเฮียนขศิษย์เล่อมนาอันตั้มเบรนี่มินิสทรีออฟทริบัลอเฟียร์สตรองอัฟฟันนันมุ่งมังอินเอ็มวายซีมิจาวทลายเล่ขัดเทียมสร้างเหล่าเตปัวลินอัลโธรมีปาลุเมทลักขัดเดชันเวชุงเอ็มตีกัตสเตรนิงเล่เมเชสัม

ชินลุงขอปุ๋ยตีหลักกันไงทักตักค่ะโอเมก้าฟานายอันนี้อะไรตุนจุมรำไงหลาหุนักกันนั่นนุ่งประธานชวนเกลรงบอลินทิ้งเสียสัดงำตีหลักสกิลงไงทางอู้

เลงดังตัวน่ะตีเล็ดลายนี่กับเลงเจ้าเราตีลารันสิตุขะหวยเราจามาอันนี้รำดินมวยปัจจัวว่าเราใจเวทุงงะวัลดอนตัวยาตีลารันสัง

ก็พัลโลจีที่หาเทียมตะกรนสตูค่ะเฮนรี่ทันซาวะเคียงเตอันนี้โอลิตุนัจวนเอฟเลดินโมอินทินไลคัมตูที่หาสักันง่ายท่าง่ะที่จวนพีซีปุยันดัมตะกินมังชาที่หาสักันง่ายทากชุนจมโดนันนี่ตัวในเราง่ายทางอู้

ดัมตะกินมังชาติลารอนสตูคาปีซีปุยะอันนี้กันไงทางเลตัวที่ตนมังติลาอันนี้อ่ะเฮนรี่ทันซาวะเคียงเตอินารอนสังตัวในเราไงทางอู้

0: 一个老长的多，你买点先。
1: 哦，一餐餐的肉不一样没？啊，你咋你一放个这种种大，你人餐撒开一点，一放个这几个米就把土都看平看水冷了，就咯。
0: 跟路那个巴对是不还等你去买人吗？
1: 嗯，你猜没说噻？
0: 在忙嘛的你讲的，
1: 嗯。
0: 转他弄来了嘛，个火腿炖嘛，个火锅，妈妈说，他弄来那嘞，他火锅那就想开多别了嘛，个钱的隆重单，把出卖人咱把命上个水果了，我们按的了，啊，你跟这个把出哦，咦，这里白白的嘞，咱们。
1: อันเราง่ายทั้งเองง่ายตัวร่างง่ายยังนี่ละฉันไม่
0: อะไรอะ
1: แต่
0: ไร
1: ทำจะสักอันชิลสาดีกันง่ายช้างอ่ะหุ่นฉันเดามินเปียกันหลอมสุดแก
0: เกเจ